จุกิตตามักกว่าปูวาลกิยุนลุเอาหนักตุนลุอาตุกตาชงมมิยุตได้มาอิมาโนติกติจุกิตอิมังตานนะอิมิกชุกุอุปาลุนีมิงวาโอติกิชุกุทีมิงานุตานนะอาตุกตาชงมมิยุตได้มาอาศรังนิพันฟีบัลลิติชิกุนนามิยกกิชิอานิพิยุสุลิตวาลติสิกาจักมังอานข้าวจิมันังนิตวินเนตกเตมัลเลอาศรังนิพันอิคุลลาวมิติชิกุนนามิยุตานนะมามาอิตโตโฮตินูนามิปิโรตกเตมัลุอันเนสุตฮาราลอมันตานนะอินูอัตุสุริยังะเตมัลตอกอิลานิเนาะกุลาริกอันเนียจะอาทิตย์พิจารณาโอหักขยังงี้มุลลุยเลงินโอนักตัวเราชงมัตตาได้มาอีมักนิลลินักตกอาตุกตัวชงกิบกตามาอันนี้เนียหงันอิติสกัตตาสุนลุนีขัลลุนักตมิกข้าวสุกตุติลูกิมังมุนตานนะนิลลิตกสุกุอินุกอีมักนิลลินักามินิลลิติชิกามิอินุมิกพิวัลลิติชิกุนนะชงกิบกอินุตานะนิลลิยูมิกามิอิคุลลาวมิสูงุมมันเนียคงันอิติตุนะฮัตตาสุกุลุนีอุปาลุนีมิงวะอัปอิลาอิมานุตานะอินโยอัปิข้าวสิลติสุกุติมิลิมางาลุนีอุปาลุนีเนียคุตุนังะขัลลุนักตมิข้าวสุกตุมิอิกีนักติลุกุนิลลินักตุสักติตุนะฮัตตาสุกุตานะอิมักนิลลิติชิกามิอินุมิดิคุลลาวมิชิกุนนักิบกโอนักเนียลวานิกอัมมาลอันเนียเนียลวานิกเทมาอิคุลลาวมิชิกุนนักสุนิเทมิจูกิบุตานนะอิมักนิลลินักตูลุนิโอนาลอกปัตตานนะอินุกนิลลิติกุตาวุนนะโตอิมาตุอินนะนิลลินักลุนเทมาลิตาสุลิอาเซียอิเมปิกิอาคาสุงกิบกกิลลิกกิลิสุงวัตไลลานิอิลังานิกิลลีอิมมาหัตถิชุติลุมามิขะเดชาอิลามามิชาวเดขะเดชุติปิสุงุมมาตะเตยมากิลลุมามิขะเดงุมาลักปัตตานนะมัตตุสักสุกุอกสุตักชิสุกุปิยาวสุงกิบุกชาตุนาตุนะสุกุอกสุกตานนะขัลลุนักตมุนิมิกสุกุกิลลุมามิชาวเดขะเดชุติปัตเตยมาตานนะอกสุกอิมมาหัตตลักปัตอิคุลลาวมิชิวัลเลียกุนนัชโยกุมมิยกอัมมาลอไอปะหังมิชุนินิขิตุอินนามิกนิขิลลากิมมิกนิกปิมิกเตยมาตานนะนิขิตุอินนักปิวัลลินัชโยกุมมิยกอิมมาตัลตุมุนอากุนิมามิขะเดงิวมาจุมุนเตยมาอิกุนักติชิกามิตาชุมิงะกิลลิมิกเตยันนะกิลลิกอีกุนาลาอุสุนิกิงุนิงะกุตมามิกวักนิชาวิสุงุมมัตอัลลาห์มามัยตูเลกาลาอุสุนิดานนะกิงุนิงะกุตมามิชาวเนชชาวติกินชาวสุงุมมัตเทมะเนขิตุอินนักเนขิลลากิอุลุนิตักกุงะกิลลิมุนอาคิลุกุเทมะอาคิตาวสุกขัลลุนักตมุนนิมิกมิสุกุเทมะกิงุนิงะกุตกิลล์มันพอดีกันนะช่วงกีบกเทมิตุมิอัตุลักษณ์นี่มันขยันเงี้ยมาจ๊อกเทมัตตาอิลานนี่อิกิอาลกิช่วงมิกัตตาเทมาอิกิอาบุตอามิตตาลุยักษณ์นี่ลุปิช่วงมิมัตอิกิอาลกิชุดลุอิลังนิลลิขยักษิมาช่วงมัตตาลาเทมาลีอิกิอาลกิจอกฮัลกามิอัตุกตาช่วงกีบกดัชิจวักอิติกัตชิวติเทมาตมันนะอัลวินิงะตมาองะคุงิสุงโมสุกุบาองะอิกิอาเกียวนาลานุสุกุตมันนะอัลลุงะอุปังกุณเนติลุกุตานนะดัชิจวักเทมาอิปิอุลุนิปิวัลลินักนิชาวนาอักตาสุงุมิยกดัชิจวักตมันนะอัลวินิงะอันเนสิวติกิจุกุตมาองะอาคิสิมาติตุินะสุกุคงิสิกมุนเทมาอุตุกัสวาสุงุมมตะหังตุินักตานนะตาวกตาสิยวักอิกิอาสิวตาวกุนนักิบกอุนนีตามาวงัสอิกิอาสิลตานุนอาคิสิมาตุินักอลวักลุกุเทม